0: สวัสดีค่ะ This is Radio 4EB FM 98.1 The next program is in the Thai language
1: Hey ไม่เปิดเพลง
2: อ๋อเหรอ
1: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: โอเค
1: สู่รายการวิทยุชุมชนภาคภาษาไทยนะคะอยู่ที่ 4EB FM 98.1 วันนี้มีอาการไอเล็กน้อยแต่ก็ให้น้องๆเป็นคนถามจะคอยเสริมละกันวันนี้นะคะในห้องส่งเรามีแขกรับเชิญซึ่งเราไปโพสต์ที่หน้าจอของเราไว้นะคะบอสนุ้ยจาก MLN Finance นะคะแล้วก็มากับสองท่านนี้เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร
2: ์
1: ต้อนรับนะคะอีกท่านนึงค่ะคุณมินี่นะคะน้องมินี่ที่เราก็เห็นได้เห็นตากันตอนนี้เห็นว่าทำงานทางด้านบัญชีและ Finance ด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะ Finance เนี่ยเริ่มเลยมันมีผลกับการชีวิตประจำวันยังไงพี่จบทางด้านศิลปะมาโดยทั่วไปโอ้การมีความรู้ทางด้านไฟแนนซ์เนี่ยมันนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างอ่ะ
3: มากมากเลยแบบทุกวันไม่ตื่นมาเลยจะแบบ opportunity cost ของการใช้ชีวิตวันนี้อันนี้เวอร์แต่ก็คือแบบเหมือนแบบความเสี่ยงเนาะเราเป็น risk averse หรือ risklover แบบเอ้ยอันนี้มีความเสี่ยงถ้าเกิดหนูจะลงทุนเนาะหนูก็จะแบบดูแบบความเสี่ยงว่าแบบมีแบบอันนี้มีเยอะไหมมีน้อยอันไหนมีเยอะมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดดูแล้วก็แบบจะลงทุนในตัวนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าประมาณน
4: ี้ความรู้ด้าน finance ก็คือแบบเรื่องเงินทองอะค่ะก็เป็นเรื่องที่เราแบบต้องใช้มันอยู่ทุกวันมันก็จะเป็นการวางแผน system ของชีวิตมากกว่าว่าแบบในอนาคตอีก5ปี10ปีเราคิดว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่การเรียน finance มันก็คือมันก็จะช่วยให้เรามีวิธี
1: บริหารจัดการคิด
4: บริหารจัดการแล้วก็คิดเป็นระบบมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบอ๋อถ้ากฎหมายเขากฎ ATO เขาให้เราลดภาษีลดหย่อนภาษีได้เท่านี้เราก็จะแบบการใช้เงินเราก็จะรู้จักวิธีการว่าเราควรจะเก็บรีซีทอะไรเราควรใช้เงินกับอะไรเพื่อเอามาแบบช่วยในชีวิตเราได้ด้วยค่ะ
1: ซึ่งเด็กสายศิลป์เนี่ยไม่มีนะคะ awareness ทางด้านแบบนี้เนี่ยเพราะนอกจากไม่ชอบเลขแล้วคือเราก็ไม่รู้สึก aware คือเขาไม่รู้ว่ามันมีผลยังไงแต่เราเก็ตนะตอนเนี้ย
2: อย่าว่าแต่สายศิลป์สายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่รู้
1: บางคนก็ไม่มีใช่ปะ
2: ไม่มีเลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์คือแบบมันรู้แต่แขนงนี้แขนงเดียวเรื่องอื่นเรื่องเขาอาจจะเก่งมากในแขนงของเขาแต่เขาจะไม่รู้เรื่องรอบตัวอื่นเลยเรื่องการเงินนี่คืออาจจะแบบแบงค์ไปเลยแล้วยิ่งแปลว่าแบบทั้งพี่มินนี่แล้วก็พี่หนุ่ยเนี่ยก็คือแบบคิดว่าตัวเองได้เปรียบไหมในยุคยิ่งในยุคสภาพเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ที่มันแบบมีคอสต์ออฟลิฟวิ่งสูงเรื่องการยากลำบากในการใช้ชีวิตด้านเศรษฐกิจแปลว่าเราจบทางด้านนี้มาเราจะได้เปรียบกว่าคนอื่นไห
4: มสำหรับพี่ไม่คิดว่ามันเป็นการได้เปรียบเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันเป็นทีมอยู่แล้วสมมุติว่านี่เก่งแบบ science เก่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ชอบทำคนที่เก่งทางด้านการเงินเขาจะมีวิธีคิดแบบเกี่ยวกับ business คนนี้ก็ทำไปอยู่ก็เป็น operation แล้วฉันคิดวิธีการต้นทุน
1: ดูโอกาสด้านการลงทุน
4: โอกาสด้านการลงทุนด้านการหาเงินด้านการใช้เงินก็จะมีแบบเราก็คือทำงานร่วมกันก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่คิดว่ามันก็เป็นจิ๊กซอที่แบบต้องมารวมกับคนกับมันก็จะคนเราจะมีความสามารถที่แตกต่างสกิลที่แตกต่างกันแต่ก็คนนี้ก็คือจะเก่งเรื่องทำโดยคนนี้ก็จะเก่งเรื่องคิดฉันก็คิดเรื่องหาเงินแล้วก็ควบคุมต้นทุนไปแล้วมันก็จะมีอีกคนนึงที่เขาเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สื่อสาร PR ก็คือแบบทุกแขนงมันต้องมา
1: อันนี้ดี
3: อันนี้ดีฉันไม่ตอบแล้วคืนนี
2: ้ฉันคิดแบบเฮ้ย
1: ดังนั้นน่ะเราถึงได้ชวนมาถูกคนแล้วเพราะว่า
4: ออสเตรเลียปีหน้า
1: ก่อนเดี๋ยวต้องมีละค่ะลงประกวดจะในคัดอะไรนะคะเจ้าของและจะผู้ลงทุนผู้จัดการอะไรอย่างนี้เราจึงเชิญ2คนนี้มาเพราะว่าเราอ่ะพบว่าปรากฏการณ์อันหนึ่งเมื่อปีนี้เองที่เราไปเห็นโพสต์เหมือนกันล็อกกี้ก็เขาก็แบบว่า
2: ตื่นเต้น
1: ว่าคนไทยเวลาที่มี เรื่องอะไรก็ไม่ได้สนใจเรื่องบัดเจ็ตแต่ว่าคนออสเตรเลียในอยู่ที่ในประเทศออสเตรเลียเรื่องบัดเจ็ตคือเวลาที่รัฐบาล
3: ตื่นตัวมาก
1: ตื่นตัวมาก
3: อย่างนอนเช็ดคืนมาอ่านบัดเจ็ต
1: เออผู้ลงทุนผู้จัดการอะไรอย่างนี้เราจึงเชิญสองคนนี้มาเพราะว่าเราอ่ะพบว่าปรากฏการณ์อันหนึ่งเมื่อปีนี้เองที่เราไปเห็นโพสต์เหมือนกันล็อกกี้ก็เขาก็แบบว่า
2: ตื่นเต้น
1: ว่าคนไทยเวลาที่มีเรื่องอะไรก็ไม่ได้สนใจเรื่องบัดเจ็ตแต่ว่าคนออสเตรเลียในอยู่ที่ในประเทศ

0: ุ้ยมันถูกฟีดมันก็ขึ้นแต่เรื่องพวกนี้มูฟเมนต์ของรัฐบาลมูฟเมนต์ของสภาพสังคมเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้เราแบบเออเราก็ต้องตื่นตัวไปด้วยไปโดยปริยายเพราะว่ามันถูกฟีดด้วยข้อมูลเหล่านั้นแล้วทุกคนก็สนุกเหมือนว่าให้ความสนใจ
1: ใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีผลกระทบเยอะนะ
2: มากค่ะมาก
0: คือมัน
1: มีอะไรบ้างอะคะที่แบบเรามีอะไรบ้างที่เราแบบ
0: กระทบกับ
1: เลย
0: คนในชีวิตประจำวัน
2: สำหรับหนุ่ยเลยนะเพราะว่าหนุ่ยทำงานเป็นโบรกเกอร์เนาะก็เจอแบบเจอลูกค้าหลากหลายแล้วลูกค้าอินเวสเตอร์เนี่ยก็มีเยอะมากก็คือคนที่คิดจะลงทุนในด้านอสังหาเนาะซึ่งตอนเนี้ยอินเวสเตอร์แบบเกือบจะหายไปหมดเลยแต่หนุ่ยว่าเขาไม่ได้หายไปแบบไปเลยแต่คือตอนนี้เขากำลังลองดูอยู่ว่าลองเชิงอยู่ว่าจะผ่านไหมผ่านไปแล้วเขาจะแบบจะไปลงทุนยังไงแทนอะไรเงี้ยแทนที่จะไปลงทุนบ้านมือสองอะไรเงี้ยค่ะก็คือสิ่งหนึ่งที่คนแบบตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คือเรื่อง negative gearing change เนาะก็คือ
1: แปลเป็นไทยคืออะไรคะ
2: แปลเป็นไทยคือ negative gearing
3: การขาดทุน
4: ค่าเสื่อมของบ้าน
3: ไม่ใช่แปลเป็นไทยก็คือ
1: การขาดทุนของการลงทุน
2: กำไรสุทธิ
3: การขาดทุนของการลงทุน
1: ซื้อบ้านอสังหา
2: ใช่
1: หรือใดใดใดใดเลย
0: เป็นรูปแบบที่ไม่มีในไทยถูกไหม
2: ไม่รู้ที่ไทยแท็กซ์เป็นยังไงแต่ก็คือ
3: มีนะคะที่ไทยก็มีแต่ที่ไทยก็จะมีวิธีการลดหย่อนภาษีเยอะแยะมากมายที่แตกต่างก
1: ัน
3: ที
1: ่
3: ไทยก็มีเหมือนกัน
1: ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นยังไงล่ะคะในกระถิ่นเกียริ่งมันเมื่อก่อนมันคือยังไง
0: เมื่อก่อน
2: คือสมมุติว่าหนุ่ยได้เงินเดือน 100,000 อันนี้คือเงินเดือนที่ได้มาจากที่อื่นแล้วหนุ่ยมีบ้านให้เช่าแล้วบ้านให้เช่าหนุ่ยเนี่ยสมมุติว่าหนุ่ยได้รายได้มาทั้งหมด 20,000 แต่หนุ่ยมีรายจ่ายทั้งหมด
1: 50,000
2: 50,000 ก็คือสรุปว่าหนุ่ยอ่ะก็สามารถเคลม loss ได้ 30,000
1: 30,000
2: ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นหนุ่ยสามารถเอา 30,000 เนี้ยมาหักกับภาษีที่หนุ่ยต้องจ่ายใน 100,000 ได้ทันทีเลยก็คือกลายเป็นว่าหนุ่ยจ่ายภาษี 100,000 ลบ 30,000 ก็คือจ่ายแค่ 70,000
1: 70,000
2: เนาะซึ่งมันก็เป็นผลแบบผลดีโดยตรงเลยใช
1: ่แล้วคนก็ทำกันแบบนั้นเยอะแล้วเพราะว่าอันนั้นมันคือผลประโยชน์การลงทุนการซื้อเพิ่ม
2: ใช่ก็คือถ้าเกิดเราเงินเดือนแบบได้ขนาดนึงแล้วเนาะเราจะไปอยากถ้าเราไปเคลมไอ้ negative gearing เนี่ยเราอาจจะได้แบบได้อีก tax threshold นึงเลยใช
1: ่
2: คือ tax มันก็จะเป็นขั้นเนาะเป็นขั้นบันไดใช่ไหม
1: คะ
2: คือมันอาจจะลดไปอีกขั้นนึงเลยอะไรเงี้ย
3: สมมติว่าเป็นแม่บ้านที่หรือทำงานพาร์ทไทม์ได้แบบปีละ 50,000 สมมติว่าคนปีละ 50,000 เนี่ยต้องเสียภาษีประมาณ 20% ก
1: ็
3: 10,000เหรียญต่อปีแต่ว่าเขามีบ้านเช่าแล้วเขามีลอสจากบ้านเช่า 30,000 เนี่ยนะคะก็เข้ามาหัก 50,000 หัก 30,000 เหลือ 20,000 แล้วรัฐบาลให้ 18,200 เหรียญแรกฟรีไม่เสียแท็กก็แปลว่าคุณคนนี้เขาก็จะเสียแท็กแค่ยอด 20,000 ลบ 18,000 ก็แค่ยอด 2,000
1: เหรียญ
3: แล้วแท็กของ 2,000 เหรียญก็คือประมาณแบบ 10% แค่200เหรียญ
1: ก็ลดเพดานการเสียลงมาได้ด้วย
3: จากที่เขาเสียแท็กยอด 50,000 เขาอาจจะเสียอยู่ที่ 10,000 เหลือแค่เสียแท็กแค่200เหรียญก็คือมันลดไปเยอะมากที่ขั้นบันไดของแท็ก
1: ทีนี้ถ้ามองภาพรวมในแง่เศรษฐกิจเนี่ยการที่มีตรงนั้นอยู่เนี่ยมันดีไหมคะมันดีโดยห่วงโซ่อาหารของระบบเศรษฐกิจไหม
2: นึกว่ามันช่วยอินเวสเตอร์เน
1: า
2: ะหรือ
1: ช่วย
2: ไ
1: ม่ได้ใช่แบบธุรกิจ
3: ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณป้านะอาที่เป็นแบบมิดเดิลคลาสแบบที่จะมีอนาคตที่อยู่จะได้มีเรนทัลอินคัมมีพาสซีฟอินคัมในอนาคตก็คือมันก็จะดีสำหรับอินเวสเพื่อที่อยู่จะต้องไม่รีไลออนเพนชั่นแก่ตัวไปก็จะได้มีเซลฟ์รีทายเซลฟ์ฟันดิ้งดูแลตัวเองได
1: ้ทีนี้พอ
3: บัตรแต่มีข้อเสีย
1: ข้อเสียคือ
3: ก็คือมันทำให้ housing price ก็คือมันก็
2: เยอะขึ้น
3: เพราะว่ามันมีดีมานด์คนอยากซื้อเพราะว่าฉันก็อยากซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยอีกกลุ่มคนนึงก็อยากซื้อบ้านเพื่อลงทุนทำให้ราคาบ้านก็คือแบบดีดตัวสูงขึ้นก็คือเป็นข้อเสีย
2: แล้วก็สำหรับ first home buyer เนี่ยถ้าเกิดเขาจะไปออฟเฟอร์ใช่ไหมเขาก็อาจจะแพ้คนที่มี equity อยู่แล้วคนที่เป็น investor investor อาจจะแบบอุ๊ยฉันไม่ต้องการ finance เพราะว่าฉันเอา cash ออกมาจากบ้านของฉันที่ฉันปิดไปแล้วฉันจะจ่าย cash อย่างเงี้ยถ้าเวลาเราเป็น real estate agent เนาะถ้ามีลูกค้าแบบ first home buyer ต้องใช้ 5% deposit อะไรเงี้ยกับ investor ที่จ่ายแล้วไม่มี finance เลยเขาก็ต้องเลือกคนนี้หรือเปล่าถ้าราคา
0: investor ก็คือกล้าได้กล้าอาจจะมีความ

0: กล้าลงทุนมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากทั้งมีทั้ง equity มีทั้งเรื่องของ negative gearing ช
1: ่
0: วยเขาอีกเขาอาจจะแบบทบ
2: ใช่ได
0: ้ดีกว่า
2: ใช่คือนุ้ยว่าออฟเฟอร์เขาส่วนใหญ่นะคะจะดีกว่าออฟเฟอร์ของซึ่งตอนนี้ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนุ้ยเห็นลูกค้าที่เป็น first home อ่ะได้คอนแทรคกันมาเยอะมากแต่ก่อนหน้านี้เขาไปบิดมาแบบเป็นเดือนแล้วไม่ได้พอ negative gearing เปิดมา
1: เปลี่ยนกฎเน
2: า
1: ะ
2: investor กำลังนั่งดูอยู่นะว่าแบบจะเป็นยังไง
3: แสดงว่ามันอะไรคะ
2: ก็ดี
3: มันดีตรงที่เขาจะไม่สามารถไปเคลมได้อีกแล้วจากลอสจาก
0: การเปลี่ยนแปลงคืออะไร
2: เปลี่ยนเคลมได้อยู่นะคะแต่เขาสามารถเคลมคือการเคลมเนี่ยเอามาเคลมกับ wages เราไม่ได้แล้วเอามาเคลมจากเงินเดือนเราไม่ได้แล้ว
1: เราไม่ได้แล้ว
2: แต่สมมติว่าวันปีนี้นุ้ยลอส 20,000 ใช่ไหมคะของ investment ตัวนี้ปีหน้าสมมติว่าลอส 10,000 เดียวแต่ปีต่อไปอ่ะนุ้ยมี profit แล้วนุ้ยมีกำไรแล้วนุ้ยก็สามารถเอาไอ้ loss ที่เรา loss มัน
3: ได้ระหว่างทางมา
2: ใช่เอาไปเคลมกับกำไรนั้นได
0: ้แต่มันก็ต้องไปเคลมตอนที่ได้กำไรแล้ว
2: ใช่
0: ซ
2: ึ่
0: งสิ่งที่เรียกว่าก็คืออีกศัพท์นึงก็คือ positive gearing
1: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่และอีกนานเท่าไหร
3: ่อีกนานเล็กวิทย์เนี่ย
0: อ่านไงอ่านสองวันสามเดือนที่ผ่านมานี่แหละ
2: แต่จะอีกนานเท่าไหร่ก็ฉันจะ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่ดอกเบี้ยด้วยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้าเราขายแล้วเราจะต้องไปเสีย capital gain ใช่ไหมแต่ถ้าเราเคลม loss มาตลอดเราก็สามารถเอา capital gain ไปหักตรงนี้ได้ก็คือจ่าย capital gain tax น้อยลง
0: งง capital gain tax อีก
3: คืออะไร
0: เอาแค่ negative gearing เดี๋ยว negative gearing จบก่อน negative gearing ก็คือแทนที่สรุปก็คือกฎก่อนหน้านี้ก็คือเอา loss มาหักกับตัว
2: เงินเดือน
0: income tax income เงินเดือนได้เลยแล้วก็คิดคำนวณภาษีจากส
1: ิ่
0: งที่ถูกหักเป็นส่วนไปแต่มันไม่ได้มันจะไม่ได้แล้วหรือมัน
1: ถ้ากฎมันผ่านก็จะไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในการเข้าไปสภาก่อน
3: ใช่
0: ถ้ากฎผ่านเนี่ยก็คือสิ่งที่ลอสเนี่ยไม่สามารถเคลมไม่สามารถไปหักกับ
3: ภาษีเงินได
0: ้ตอนนี้นะตอนนี้แต่จะไปหักได้ก็ต่อเมื่อinvestment property นั้น
2: ตัวนั้น
1: เกิด profit หรือว่าขาย
3: เกิดกำไรขึ้นมา
2: แต่นะคะแต่สมมติว่าเรามีตัวนี้ loss แต่เรามีตัว positive อยู
3: ่
2: สมมติเรามี investment 2 ตัวเราสามารถเอาตัว loss เนี้ยไปเคลมกับตัวที่เป็น positive ได้ก็คือสมมติว่าเรา positive อีกตัวนึงสมมติว่าเราได้กำไรอีกตัวนึง 20,000 แต่ตัวนี้เรา loss 10,000 เราก็ใช่แล้วก็เอาไปเคลมได้ก็คืออ่ะสรุปว่า
3: เสียแค่หมื่นเดียว
2: เสีย income tax แค่ตรงไอ้หมื่นเดียวตัวนั้นแล้วก็แต่อันนี้ต้องบอกอีกอย่างนึงเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนมากแบบเฮ้ยผมต้องขายครับผมต้องขายบ้านแล้วเพราะว่าแบบผมเคลมได้เครดิตเกียร์ลิงไม่ได้แล้วแต
3: ่อันนั้นคือแรงตื่นตระหนกเหมือนกันนะคะหลายคน
2: ถ้าเกิดคุณซื้อบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2เนาะก่อนหน้าวันที่12เดือนเมษอันนี้คือถ้าผ่านนะคะ12เมษก็วันที่เขาประกาศบัดเจ็ตเนาะถ้าซื้อบ้านมาก่อนหน้าเนี้ยเขาเรียกว่า grandfather เนาะก็คือหมายความว่า
3: โบราณ
2: ใช่ไหม
3: โบราณ
2: กฎโบราณก็คือถ้าเราซื้อก่อนหน้านี้เราจะใช้กฎโบราณได้เราจะใช้กฎก่อนหน้านี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วตอนนี้ลูกค้า investor นุ้ยก็เก็บบ้านกันไว้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นก็ต้องไปซื้อบ้านใหม่เนา
3: ะ
2: แล้วก็เคลมแล้วก็เคลมได้แต่ถ้าเกิดมีบ้านอยู่แล้วตอนนี้เราสามารถเคลมในกระติกเกียร์ลิงได้อยู
0: ่
2: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นคนที่มี
2: อย่าตื่นตระหนกอ
3: ย่าตื่นตระหนก
1: ค
3: ่ะแต่ก็พอพูดแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะสว่างขึ้น
0: แต่มันก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงว่าเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคย
3: เราไม่คุ้น
0: เราไม่คุ้นกับเรื่องพวกนี้มาก่อนเราจะไปถึง capital gain tax ไหม
3: เดี๋ยวรอแป๊บนึง
2: แต่ซื้อ brand new
0: อ่ะ
2: ก็เคลมได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลย
3: ก
2: ็คือบ้าน
0: ก็คือต้องซื้อแบรนด์ถ้าซื้อ
2: brand new แล้วไม่ก็บิล
0: แล้วไม่ก็
2: สร้าง
0: มันยังใช้กด negative gearing ได้แต่ถ้าซื้อบ้านมือสองหรือ existing house จะใช้กฎใหม่ที่เป็นแบบว่าไปหักตอนที่ได้กำไรจาก
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดทุบบ้านสร้างใหม่ได้ไหมคะ
2: ทุบบ้านสร้างใหม่ถ้าสร้างเป็นหลังเดียวไม่ได้แต่ถ้าสร้างบ้านใหม่เป็นดูเพล็กซ์ได
1: ้
2: เนาะเหมือนเขาแบบ
0: เ
2: ขาต
0: ้
2: องการให้มีซัพพลายเยอะ
0: ต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้านใหม่อย่างเงี้ยหรอ
4: ไม่ทาวน์เฮาส์
2: ต้องมีอย่างน้อย2
4: ที่1แปลงอ่ะไม่ใช่บ้าน1หลังแต่มีบ้าน2หลัง
2: ช่
3: อยู่ในที่เดียว
2: หรือไม่ก็ทุบแล้วก็ทำเป็นอพาร์ตเมนต์ได้ทุบแล้วทำเป็น3หลังได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าทุบแล้วก็สร้างใหม
3: ่ทำไมหลังเดียวไม่ได้อ่ะอยากทำอยากรู้จัก
4: การให้คนน่ะมีบ้าน
1: ไ
4: งคร
1: ับ ให
2: ้เพิ่
1: มซัพพลายบ้าน
3: แล้วคนอยากสร้างแค่หลังเดียวเนี้ยไม่ได้เลยทำไมไปกันเขาว่าอย่างนั้น
4: เลยปุ๊บมันคือที่1แปลงถูกไหมครับที่1แปลงมีบ้าน1หลังพี่ทุบไปพี่สร้างบ้าน2หลังเท่ากับที่ดินแปลงนั้น
3: เพิ่มมูลค่า
4: จากที่มีถึง1ครอบครัวอยู่ได้ตอนนี้อยู่ได้2ครอบคร
3: ั
4: ว
0: แปลว่าหลักการของ Federal Budget เนี่ยยืนอยู่บนหลักการที่ว่าทำไงก็ได้ให้มีบ้าน
1: เยอะเพ
3: ิ่มไม่สามารถพอได้
0: ในซัพพลายเพิ่มขึ้น
3: เพราะนั่นคือปัญหาที่เศรษฐกิจเขาบอกว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจมากๆผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็คือว่าคนไม่สามารถฟอร์ดซื้อบ้านได้ในชาติในเดี๋ยวบอกว่าในชาตินี้เห็นบอกว่าคนออสเตรเลียในชาตินี้คือรุ่นหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านได้เป็นเรื่องจริงเหรอคะเดี๋ยวเรามาคุยกัน
2: รุ่นลูกเรา
3: เดี๋ยวเรามาคุยกัน
0: ไปต่อที่ Capital Gain Tax อี
3: ก
0: เพราะว่าพอ Negative Gearing กับ
2: Capital Gain Tax เนี่ยยิ่งงงใหญ่เลยนะ
0: Capital Gain Tax
1: เราต้องมีกระดานดำไหม
3: คะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันนิดนึงนะคะ
2: จริง
4: ผู้ชมทาง Facebook ยังอยู่

0: สารจากเบรสกรีนควีนส์แลนด์แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ 50-74 ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsorกับหมายช่วงที่2นะคะคุยกันกับคุณนุ้ยบอสนุ้ยนะคะที่ MLN Finance แล้วก็คุณมินนี่นะคะซึ่งเป็น CPA Accountant ที่อยู่กับเราในห้องส่งวันนี้ก็คุยกันอย่างออกรถทีเดียวเมื่อกี้ Negative Gearing แล้วก็มีเพิ่มเติมใช่ไหมคะว่ายังไงนะคะ
1: ขอเพิ่มนิดนึงนะคะคือตอนแรกอ่ะเราเป็นโบรกเกอร์เนาะเราก็คิดว่าโอ้โหอย่างเงี้ยลูกค้าที่ซื้อบ้านเก่าและซื้อบ้านมือ2แล้วซื้อหลังจากวันที่12เนี่ยน่าจะแบบไม่มี borrowing capacity เลยคือน่าจะกู้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้แบงค์เขาสามารถเราสามารถใช้ negative gearing ในการคิดว่าลูกค้าจะกู้ได้เท่าไหร่อะค่ะ เพราะแบบถ้าเป็นบ้าน investment negative gearing เนี่ยความจริงอะกู้ได้ประมาณแบบ 200,000 มากกว่าถ้าซื้อเป็นบ้านธรรมดาไอ้ซื้อเป็นบ้านอยู่เองเนา
0: ะ
1: ซึ่งพอมีกฎเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าที่จะมาซื้อบ้านมือ2อะหนูก็คิดตอนแรกนะว่าแบบเอ้ยน่าจะแบบน่าจะลดลงมา 200,000 เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าตอนนี้แบงก์อ่ะเขาเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เพราะว่าเขาอ่ะก็สามารถเอาไอ้ rental income มาหักได้คือการที่เป็นรายได้อ่ะเขาก็ยังเอามาหักไอ้รายจ่ายได้อยู่ก็คือถ้าเกิดมันเรามี rental loss อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเคลมอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยคือเขาก็มีวิธีการคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงแล้วอะ borrowing capacity ก็คืออะไรนะ
2: อาจจะเท่าเดิมอาจจะ
1: ไม่ได้แย่ไปขนาด 200,000 คือแบบดี
0: กว่าน
1: ั้
0: น
1: ก็คือลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเอ้ยจะกู้ไม่ได้นะถ้าเกิดจะซื้อหลังที่บ้านที่เป็นบ้านมือ2คือก็ยังได้อยู่แต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าเมื่อก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยมากขนาดนั้น
0: เพราะว่าแบงก์ก็ยังมีรีเวย์หรือเขาก็ยังมีรีเวย์ให้ในเรื่องของการ
1: แต่ถ้าเกิดคุณมีโบรกเกอร์ที
0: ่ที่มี power นิดนึงในการต่อรอง
1: ไม่ที่มีแบบเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องคือตอนนี้เขา
3: และการเปรียบเทียบกับหลายธนาคาร
1: แบงก์เขาจะเรียกว่า structure คือตอนนี้เราต้อง structure สินเชื่อที่เรามีอยู่อะให้มัน benefit เราให้ได้มากที่สุดก็คือ structure ให้มันแบบมันช่วยในการแบบเคลมในอนาคตให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งหนูสามารถ
2: ช่วย
1: ดูให้ได้แต่ก็ต้อง disclaimer นิดนึงนะว่าเราไม่ใช่
3: financial
1: advisor เพราะฉะนั้นต้องปรึกษา financial advisor แล้วก็ accountant ของตัวเองด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบริการพวกนี้แล้วเราไปโดยเข็มทิศเราเองเนี่ย
2: สุ่มสี่ส
0: ุ่
2: มห้า
0: เออแล้วเข็มทิศเรามีเข็มทิศสี่เพราะว่าเรามาตามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาฟังรายการวิทยุเราเนี่ยเราก็ได้เราก็ไปหาข้อมูลแล้วบางอย่างบางคนเขาบอกว่าซื้อบ้านก็ไม่ต้องไปถามไฟไอ้บล็อกเกอร์ก็ได้ไปติดต่อแบงก์เลยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ที่เราชอบบางคนเขาก็มีแบงก์ในใจ
0: ใช่
1: ก็ได้
0: ใช่ไหมคะ
1: เมื่อก่อนหนูก็ทำแบงก
0: ์
3: ซึ่งมินนี่เป็นตัวอย่างเมื่อก่อนเคยซื้อบ้านครั้งแรกไม่เห็นต้องใช้โบรกเกอร์เลยอ่ะก็เดินเข้าไปแบงค์แล้วก็คุยเลยสิ
0: ใช่ไหม
3: เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองมีประวัติอะไรบ้างเดินเข้าไปแบงค์ที่คิดว่าคุณเคยป
0: ุ
3: ๊บโดนรีเจ็คกลับมา
0: เอาเหรอ
3: จริง
1: กล้ารีเจ็คที่
3: พอกลับมาแล้วแบบอ๋อเรามีอันนี้ที่แบบเราต้องเคลียร
2: ์เอาละแบงค์เขาไม่ได้ไม่แจ้ง
3: เพราะว่าเราจริงๆตามหลักอะเราก็ควรจะต้องมีแบบดูเครดิตรีพอร์ตดูเอกสารเตรียมเอกสารของเราให้เรียบร้อยก่อนทั้งสเตตัสว่าเราเป็น permanent resident หรือว่าเป็นbridging visa หรือ visa อะไรด้วย
0: ณ
3: ตอนนั้นที่เดินเข้าไปยังเป็นน่าจะเป็น bridging visa อยู่แล้วคิดว่าฉันต้องซื้อได้สิ
0: มีเงินทำแล้ว
3: ฉันมีเงินทำไมจะซื้อไม่ได้เดินเข้าไปแล้วก็คือแบบไม่รู้อีโนเอเนสุดท้ายก็คือต้องกลับมาคุยกับโบรกเกอร์อยู่ดีก็จะมีคำแนะนำ
0: ระบบใช่ระบบโบรกเกอร์เองก็จะต้องมีแบบ
4: เขาเรียกอะไรนะลิสต์ของแบงค์ที่แบบว่าเสิร์ฟให้กับลูกค้าแต่ละสถานการณ์
1: 40กว่าแบงค์นะคะ40กว่าเพราะฉะนั้นเรทแต่ละแบงค์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าคุณเดินเข้าไปในแบงค์นี้อาจจะเป็นแบงค์ที่แพงกว่าแบงค์ที่โบรกเกอร์หาให้คุณได้ก็ได
2: ้แล้วแต่ละแบงค์ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอีก
1: ใช่อย่างใช่ค่ะ
2: ก็คืออ
1: ย่างลูกค้า self-employ ก็อาจจะมีแบงค์นี้ที่ดีสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการใช่
4: เขาอยากสนับสนุน
1: financial ปีเดียวหรือไม่ก็แบบ ABN ยังไม่ถึง1ปีก็ซื้
4: อได
1: ้นี่ก็ม
4: ีแต่ก็ใดๆก็คือต้องมีตัวมีการ structure ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: ว่าเราจะยังไง
1: ไม่ยากค่ะ
2: ถ้ามีโบรกเกอร์เพราะว่าถ้าให้คิดเองเนี่ยยากทีเดียว
4: ดูมั่นใจแต่เราก็มั่นใจนะเพราะว่าการทำอย่างมีความรู้และมีอินไซต์อ่ะมันคือทำให้เรามั่นใจอ่ะใช่ไหม
3: เพราะว่าจะมีทำตามเช็คลิสต์ตามเช็คลิสต
4: ์เพราะว่าโดยธรรมเนียมของคนต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเรามักจะบริโภคแบรนด์แล้วเราก็คิดว่าแบรนด์ใหญ่ๆแบงค์เถื่อนนะ
2: ท็อป4
4: ท็อปอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็น
2: Big 4
3: เป็นมิตรกับเราสิ
4: เป็นมิตรกับเราอะไรสิยังไงคะ
1: สรุป
4: เป็นไงคะ
2: ม
4: ี
2: ชาช
4: ี
1: ทำ
4: ลาบนั้นควัน
1: เ
4: ลย
1: เธออินเวสต์ในฟอสซิลฟิลส์อะไรอย่าง
4: น
1: ี
4: ้ซึ่งมันเป็นจุดที่ดีใช่ไหมในการที่เราสามารถเรียกว่าอะไรนะช็อปราวให้ลูกค้าได
1: ้ใช่ความจริงแบงค์ใหญ่ก็ไม่ใช่แบงค์ที่ถูกสุดเสมอเนาะแต่ก็อาจจะเป็นแบงค์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าเซอร์คัมสแตนซ์นั้นๆอะไรอย่างเง
4: ี้ยค่ะคือถ้าเกิดเรายังเชื่ออยู่ว่าแบงค์ใหญ่จะดีจริงเนี่ยมันดีจริงไหมคะหมายถึงว่ามันมั่นคงเราช็อปอะไรเหรอเราช็อปความมั่นคงของเขาเหรอหรือว่าเราช็อปที่อำนาจในการให้เราลดให้เรา
3: ถ้าสำหรับการ
4: ดอกเบี้ย
3: กู้เงินเพื่อซื้อบ้านเราช็อปคนที่ให้เรทเราถูกที่สุดแต่ถ้าเราเป็นเคสที่เฮ้ยฉันกู้ได้ยากเพราะว่าฉันมีปัญหาทางการเงินหรือมีธุรกิจที่มันดูยากก็อาจจะต้องไปช็อปที่ให้เรากู้ได้เยอะที่สุดไม่ใช่ที่ที่เรทดีที่สุดมันก็อยู่ที่สถานการณ
4: ์ซึ่งมันก็ไม่วินวินนะ
3: ใช่ใช่เพราะว่าแต่ละคนมันมีเคสที่ไม่เหมือนกัน
1: แล้วนี่ก็จะมีลูกค้าที่แบบอาจจะมีอายุหน่อยแล้วเขาชอบเข้าแบงก์อะค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องพาไปแบงก์ที่มีแบงก์แถวบ้านเขาแบบแบงก์ไหนแถวบ้านเขาอะไรเงี้ยก็คือบิ๊กโฟยังไงก็มีสาขาอยู่แล้ว
4: ค่ะ
1: มัน
3: แล้วแต่ความสะดวก
2: ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลก็มีเงื่อนไขทางการเงินหรือเงื่อนไขของชีวิตที่แตกต่างกันไปอีกซึ่งโบรกเกอร์ก็จะช่วยnarrow down ให้เลือกแล้วสุดท้ายจะเหลือกี่ตัวเลือกที่เหมาะกับเราสถานการณ์ตอนนั้นมากที่สุด
4: ใช่
1: แล้วก็แบบปรึกษาได้ตลอดนะคะไม่ใช่ว่ากลัวว่าแบบจะแบบปรึกษาแล้ว
4: หายไป
1: จะคิดเงินไหมไม่คิดนะคะเพราะว่าโบรกเกอร์ได้ค่าคอมมิชชั่นจากแบงค์ในตอนที่สินเชื่อของลูกค้าเซ็ตเท่าแล้ว
4: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็แต่นุ้ยเป็นคนไม่ห่วงความรู้จริงๆคือแบบถ้ามีลูกค้ามาแล้วนุ้ยคิดว่าเขาอ่ะคือวันนี้มีลูกค้าโทรมาแล้วนุ้ยก็แบบเอ้ยเนี่ยแบงค์ที่เธออยู่อ่ะดีอยู่แล้วนะอันนี้คือมีคนรีเฟอร์เขามาเนาะแบบเธอบอกเลทฉันมาหน่อยสิ 6.04 แล้วนุ้ยก็ไปนั่งดูแบบอ่ะนุ้ยให้ได้แบบ 5.99 แล้วนุ้ยก็มานั่งคิดอ่ะถ้าเกิดเขาติด5,800ถ้า 5,800 เนี่ยเขาจะเซฟได้แค่ปีละ250ซึ่งแบบมันก็ไม่คุ้มในการรีไฟแนนซ์
2: นั่นก็บอกว่าเธอค่าธรรมเนียม
3: ก็ต้องเสีย
1: ค่าธรรมเนียมก็อีกประมาณ
2: ค่าผ่อนเสียค่าอะไรอีกอาจจะไม่คุ้มแม้ว่าจะได้ส่วนแม้จะแม้ว่าจะได้เรทที่ถูกกว่าแต่โดยคำนวณภาพรวม
4: ลองเทอมแล้วก็ไม่ได้อะไร
3: ไม่ได้ช่วยมาก
1: ลองเทอมก็ช่วยนะคะแต่ว่าแบบในระยะเวลาแบบ 2-3 ปีที่จะถึงเนี้ยมันไม่ได้ benefit อะไร
2: เวลาการทำ process
1: แต่นี่ก็บอกเขาว่าเธอแน่ใจเหรอ 6.04 ฉันคิดว่าเรทมันเพิ่งขึ้นไป 7.25 นะฉันว่าเธอ 6.29 แล้วเธอช่วยส่งมาให้หน่อยช่วยส่งให้ดูหน่อย
4: แล้วมีอะไรอีกคะในเรื่องของบัดเจ็ตที่มันแบบพ็อปขึ้นมาเลยมีผลกระทบ
1: ก็ต้อง capital gain tax เน
2: า
1: ะ
2: capital gain tax คืออะไรก่อนนะให้ความรู้งงมากที่สุด
1: capital gain tax คือสมมุติว่านุ้ยซื้อบ้านมา 500,000
4: ค่ะ
1: แล้วนุ้ยขายบ้านหลังจากค่าแบบในการซื้อก็ต้องมีเสียค่า stamp duty นู่นนี่เนาะแบบค่าใช้จ่ายที่เราซื
4: ้อ
1: แล้วหักกับค่าใช้จ่ายที่เราขายสมมุติว่านุ้ยได้กำไรสุทธิมาสมมุติว่านุ้ยขายแล้วหักจากค่าใช้จ่ายนู่นนี่ เหลืออยู่ล้านหนึ่งก็คือ1ล้านลบ 500,000 หนุ่ยได้กำไรมา 500,000 ตอนนี้ถ้าเกิดหนุ่ยจะสมมติอันนี้บ้านเป็น investment นะคะบ้านที่อยู่เองไม่ต้องเสีย capital gain tax เนาะอันนี้เขาเรียกว่า capital gain เนาะก็คือไอ้ 500,000 ที่มันขึ้นมา
4: จากต้น
1: กำไรสุทธิ
3: กำไรจากการลงทุน
1: มันหนุ่ยได้มา 500,000 ถ้าเกิดหนุ่ยจะเอามาเคลมถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ใน tax year นี้เน
3: า
1: ะ
3: กฎเก่าก
1: ฎเก่าก็คือเขาจะแล้วเรามีบ้านหลังเนี้ยมาเกิน12เดือนแล้วเขาก็จะให้ส่วนลดเรา 50% ก
3: ็
1: คือเราจ่าย tax แค
4: ่ 250,000
1: แต่ถ้าเรามีสามีภรรยาอ่ะก็เอาไปหารครึ่งได้อีก
2: ก็คือกำไรที่ได้จากการขายบ้าน
1: กำไรสุทธิ
3: ขาย
2: กำไรสุทธิที่ได้จากการขายบ้านที่เราบ้านลงทุนนั้น
1: ใช่
2: มันต้องเสียภาษีแน่ๆแหละ
1: ใช
2: ่แต่มันแต่ capital gain tax กฎเก่าคือเสียแค่ 50% จากเงินกำไรสุทธิทั้งหมด
1: ใช่
3: ใช่ค่ะ
2: อะไรที่เปลี่ยนครับ
1: กฎใหม่ค่ะพี่มินนี
3: ่กฎใหม่ก็คือเรียกว่าอะไรนะ
1: cost based
2: index
3: index
2: ดีลกันมา
1: เ
2: ป็นดูโ
1: อ้คืออันใหม่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้วยอย่างตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่เงินเฟ้อมันแบบมันเฟ้อมากคือความจริงถ้าเกิดเงินเฟ้อยังเฟ้อขนาดนี้ไปอีกปี2ปีความจริงขายอาจจะกำไรมากกว่ามากกว
3: ่า 50% ก็ได้ใช
1: ่คือถ้าจะให้พูดง่ายหรือเปล่าพูดง่ายได้หรือเปล่า
4: เลยได้เลย
1: คือสมมติว่าเคสเดิมหนุ้ย
4: ได้กำไร
1: มา 500,000 แล้วแต่เงินมันเฟ้อ
3: สมมติว่าเริ่มจากปีไม่เฟ้อเลยจากกดเก่าได้กำไร 500,000 แล้วก็ส่วนลดเหลือ 250,000 แล้วอาจจะเสียแท็กซ์ประมาณ 50% ของ 250,000 ก็แปลว่าอยู่เสียแท็ก1
4: 80,000
1: ไม่เป็นไร
4: 50%
3: 50% ของ 250,000 สมมตินะคะก็คือแบบ 125,000 ถูกมั้ยเนี่ย
4: ถูก
3: ไปก็คือแบบเป็นเรทนั้นแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าอุ๊ยอยู่เสีย 100% เลยอยู่ไม่ได้ส่วนลดแล้ว 50% นี่คือกฎใหม
1: ่
3: แล้วในปีนี้อินเฟลชันเท่ากับปีที่ผ่านมาที่ซื้อเลยก็แปลว่าต้องเสียแท็กซ์ที่ยอด 500,000
2: เลย
3: ก็เป็น 50% ของ 500,000 ก็คือ 250,000 คือแท็กซ์ที่ต้องเสียแต่ว่าถ้าเกิดกฎใหม่ที่อาจจะเป็นไปได้ที่จะต้องเปลี่ยนเป็น cost based index ว่าเป็นถ้าเป็นเงินเฟ้อเมื่อ10ปีที่แล้วยอดเงิน 500,000 เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันคูณเงินเฟ้อ 1.2% 1.5% เขาบอกว่า500,000 ของเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็น75,000 นี่แหละพอ75,000มาลบแล้วก็คือ75,000ลบ 500,000 เอ้ย 750,000 ลบ 500,000 ก็เหลือ 250,000 เท่ากันก็คืออยู่ที่ยอดของเงินค่าเงินเฟ้อแต่ละปี
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าย
3: ิ่งถือนานยิ่งดีเพราะว่าเงินเฟ้อ
1: ว่าเงินเฟ้อมันเท่าไหร่ขึ้นมาเท่าไหร
2: ่ว่าปีนี้
1: เว็บไซต์ ATO ค่ะเว็บไซต์ ATO
4: ก็มีตัวเลขหมดเลย
1: มีตัวเลขมันมีเป็นควอเตอร์เลยควอเตอร์1ควอเตอร์2ควอเตอร์3ควอเตอร์4 1.1 1. อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลย
4: แล้วคือพวกนี้ก็คือเขาจะต้องคัลคูเลทโดย ATO ใช่มั้ย
3: ใช่
4: เขาจะเห็นหมดเลยว่าอยู่มีเท่าไหร่ lose loss เท่าไหร
1: ่ใช่ใช่ไอ้เค้าแทนเน
3: า
1: ะต้องเป็นคนเคลมให้เรา
3: เ
4: ค้า
3: แทน
4: ค่ะ
2: คนที่อาจจะได้ประโยชน์จากการที่มันเป็น capital gain tax โดย based on index เนี่ยก็อาจจะเป็นพอ accountant ที่มีงานเยอะขึ้นไหมพอเขาต้องสับมันต้องแบบดูละเอียดขึ้น
3: ใช่
1: แต่เขาก็ชาร์จเราอยู่หรอปะ
3: เขาก็ชาร์จเหมือนเขาเดิม
1: เขาจะชาร์จเราเหมือนเรามากกว่าเดิมหรือเปล่า
2: แปลว่าอย่างก่อนหน้านี้มันเราอาจจะคาดการได้เองว่าแบบCapital เราซื้อเราขายตอนนี้ Capital Gain Tax จะได้เท่านี้แต่อันนี้พอมันจะต้องเป็น Index Based
3: ถ้าเกิดเราขยันแล้วเราอยากจะคำนวณเองเราก็เข้าเว็บไซต์ ATO แล้วก็ไปหา
4: ได้
3: แล้วในเว็บไซต์เขาก็จะม
1: ีหรือไม่ก็ถามหน่อยค่ะเดี๋ยวหน่อยคำนวณให้นี
2: ่แต่ไม่ใช่งานตัวเองนะงานงอกอีกอ่ะ
3: แต่ว่ากฎใหม่ใน Federal Budget เนี่ย Capital Gain Tax ที่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่บ้านinvestment มันเปลี่ยนทุก investment เลยไม่ว่าจะซื้อหุ้น shares ETF
4: crypto
3: ทุกอย่างเปลี่ยนหมด
1: ขายบริษัท
3: แล้วก็มี minimum 30% ด้วยถ้าเกิดเป็นกฎเก่าคนที่เขาแบบ retire แล้วเขาเก็บบ้านแล้วค่อยขายตอนที่เขาแบบเกษียณแล้วแล้วdownsideแล้วว่า tax อาจจะเหลือแค่ 10% 20% แต่อันนี้มันจะมีกฎว่าแบบ minimum คือ 30% ด้วย
2: งั้นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับ Capital Gains Tax ในวันนี้คืออะไรครับถ้าสมมติมีคนที่ถือ
3: อย่าเพิ่งแพนิคค่ะเพราะว่ากฎยังไม่ผ่าน 100% ก็ยังไม่รู้ว่า
1: แล้วกฎสุดท้ายอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็น 30% เขาจะชาร์จ 30% หรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า
2: หมายถึงว่าก่อนตอนที่ registration อาจจะไม่ได้เป็นเลข
1: ขนาดใช่อาจจะแล้วนุ้ยไปอ่านมาคือถ้าเกิดเงินมันเฟ้อมากอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าแบบแล้ว capital gain ไม่ได้ขึ้นมาเยอะอะค่ะความจริงแล้วอะกฎใหม่อะจะดีกับลูกค้
3: าม
1: ากกว่ากฎเก่าม
3: ันแล้วแต่ความเงินเฟ้อมันเท่าไหร
4: ่คือประเด็นหลักๆเนี่ยรัฐบาลเวลาเขาปรับอย่างเงี้ยเขาใช้ในแง่ของนักวิเคราะห์อะเขาใช้อะไรในการเป็นเกณฑ์ส่วนใหญ่ก็คือสภาพเศรษฐกิจพวก inflation อะไรพวกนี้เหรอคะหรือว่าการเมือง
3: เป็นเรื่องที่พยายามช่วยเรื่อง housing affordability ที
4: ่
3: ค
4: น
3: จะได
4: ้
3: บ
4: ้
3: านได้ราคาบ้านจะได้ตกลงราคาบ้านที่แบบมือสองได้ตกลงแล้วก็สำหรับมินนี่คิดว่าเราอยู่ในยุคที่ AI เข้ามาช่วยเราทำงานเยอะการที่ tax เนี่ยภาษีเนี่ยมันก็คือรายได้ของรัฐบาล
4: ใช่
3: แต่มาเก็บแค่จาก labor income tax เนี่ยจะไม่ได้ละเพราะว่าในโลกอนาคตเนี่ยคนจะเริ่มเทรดลงทุนเทรดเงินเทรดหุ้นเทรดคริปโตกันมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลต้องปรับวิธีการหารายได้ของเขาเหมือนกันเ
4: พราะว่าแล้วก็สร้างสตรัคเจอร์ให้มันมี
3: ให้
4: มันมีระบบเศรษฐกิจแบบเดิม
1: ใช่
4: ห่วงโซ่อาหารควรที่จะสมบูรณ์พูนสูงขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: เพราะว่าคนจะเริ่มนิวเจนก็จะเริ่มมา
4: ไม่จำเป็นต้องไป
3: เงินมากขึ้น
4: ถามแล้ว
3: ไม่ต้องแบกถามแล้วไม่ต้องมาเป็นเลเบอร์แล้ว
1: จริง
3: คำแท็กก็จะน้อยลงแต่ capital tax เนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าคนจะมาเริ่มเทรดแล้วก็ให้ AI ทำงาน labor แทนเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งเทรดแล้วคือมันก็จะเป็นวิธีการเก็บภาษีให้รัฐบาลแต่ว่ายอด 30% อาจจะแบบสูงเกินไปสำหรับออสเตรเลียอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่มันก็เป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกกำลังจะไป
1: แต่เขาก็ต้องหาวิธีเก็บภาษีเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ก็ต้องหาวิธีเก็บภาษ
1: ีอย่างเมื่อก่อนเนี้ยถ้ามีรถ electric vehicle อ่ะก็ไม่ต้องเสียแบบไม่ต้องเสีย
3: FBT
1: ใช่ไหม
4: ใช่เห็นรัฐบาลเขาให้ผลประโยชน
1: ์ใช่ไหมคะแต่ไม่ไอ fuel excise คือเราถ้าเราเติมน้ำมันอ่ะเราต้องจ่ายคือเราต้องจ่ายภาษีน้ำมันด้วยแต่คนที่มี electric vehicle อ่ะไม่ต้องจ่ายภาษีน้ำมันใช่ไหมคะแล้วตอนนี้electric vehicle มันมีเยอะมากคือรัฐบาลก็มีคิดกันไว้ว่าจะมาเก็บภาษีรถ
4: ใช่ electric แล้ว
3: ก็อาจจะเพิ่มไปในเรโจ
1: อันอื่นหรือเปล่า
4: อา
3: จจะคลายไป
5: ภาษีที่ตามมาที่วิ่งเพราะว่าจริงๆแล้วภาษีตัวนั้นนะครับมันคือภาษีของการบำรุงถนนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คุณเติมน้ำมันเยอะหรือรถคุณหนักคุณพังถนนมาก
4: คุณก็จ่ายภาษีเยอะ
5: คุณก็จ่ายภาษีเยอะเพราะค
4: ุณผ่านเรโจใช่ไหม
5: ผ่านตามการเติมน้ำมัน
3: ครับ
5: เป็น
3: การ
2: ตามไซส์เบรกใช่ไหม
5: ไม่ใช่ไซส์เบรกคือถ้าคุณขับรถคันใหญ่รถ
1: เติมเยอะจ่ายเยอะ
4: เติมเยอะจ่ายเยอะ
5: เยอะอยู่เติมเยอะจ่ายเยอะแต่พออิเล็กทริกคาร์มาปุ๊บแล้วเราจะเก็บภาษียังไงแต่รถพวกนี้วิ่งใช้อยู่บนถนนทำถนนพังถนนยังต้องซ่อมเขาก็เลยกำลังคิดกันอยู่ว่าแล้วเราจะแท็กรถอิเล็กทริกคาร์เนี้ยยังไงในเมื่อการน้ำมันคนจะใช้น้อยลง
1: อืม
3: ใช่
5: แต่คนที่ยังต้องซ่อมถนนยังต้องมี
1: ก็มีอยู่
3: ใช่แต่ว่าช่วงที่ผ่าน
2: ต้อง
1: หมุนเกมหมุนกล้อง
4: ต้องหมุนกล้องให้ตัวเองโอ้
3: แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลให้ Fringe Benefit Tax Exemption สำหรับคนที่ใช้รถอิเล็กทริกคาร
4: ์ค่ะ
3: แต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนกฎก็คือสมมุติว่าบริษัทได้เงินเดือนให้เงินเดือนแล้วคำ salary package ถ้าซื้อรถ EV ก็จะคือจะไม่เสีย tax ให้กับพนักงาน
2: ตอนนี้
3: แต่ว่าในปี2029ก็คือจะปรับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นแบบต่อให้เป็น EV ก็ต้องเสียเริ่มเสียแล้วนะ 25% ให้ประมาณนี้จะค่อย
2: ๆ
3: ขยับใช่อ
4: ันนี้ดีนะเป็นความรู้ที่ดีมากเลยว่าเราแบบเราพูดกันเราก็ไปแบบคำถามก็แบบว่าคำถามซื้อๆไปเรื่อยๆแต่เราก็ได้ความรู้เยอะมากเลยเนี่ยในเรื่องการวิเคราะห
2: ์เซกชันที่เราสามารถไปจับได้ใช่ไหมในเรื่องเศรษฐกิจแล้วมีประเด็นไหนอีกใน Federal Budget นี้ที่แบบ
4: ที่เปลี่ยนแปลง
1: อันนี้หนูชอบ
3: มีข้อดีอะไรบ้าง
1: อันนี้เราเป็น Small Business Owner เนาะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆcarried backward ใช่ไหมนะใช่ก็คืออ
4: ะไร
1: คือตอนเนี้ย
4: เราขาดทุนมาหลายปีแล้วเนี่ยบริษัทเราอ่ะ
1: เรามี
4: บริษัทเราเราสามารถมีผล
1: อันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่า carry forward loss เนาะก็คือสมมติว่าปีที่แล้วขาดทุน10,000ปีนี้ขาดทุนอีก10,000เราสามารถเอาไอ้20,000เนี่ยไปไว้ปีหน้าสมมติว่าปีหน้าเราได้กำไร20,000เราก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเลยเพราะว่าเรา carry มา20,000แล้วก็หักลบกันไปแต่กฎใหม่ก็คือสมมติว่า2ปีที่ผ่านมาเรามี profit สมมติว่าปีแรก profit 10,000อีกปีนึงก็มี profit อีก 10,000 แล้วปีนี้เราขาดทุน 20,000 เราก็สามารถแบ่งไปแบ่งไอ้การแทนที่เราจะต้องมาจ่าย 25% เนาะอันนี้คือเป็นแค่ company นะคะ
4: ก
1: ็คือแทนที่เราจะจ่าย company tax 25% เราก็เอาไอ้ 20,000 เนี้ยไปหักลบกับไอ้ 10,000ขาดทุน 10,000 กับอีกขาดทุน 10,000
4: กับอีกปีนึงอ่ะ
1: ก็คือสรุปปีนี้เราไม่ต้องเสียภาษี
2: ของ 10,000 ของปี2ปีที่แล้วกับปีที่ผ่านมามันจ่าย tax ไปแล้วอ่ะ
1: ไม่จ่ายค่ะเราไม่จ่ายตอนที่มัน loss ถ้าเรา loss เราไม่ต้องจ่าย
4: เราไม่มีจ่าย
3: เราเก็บไว้
1: ติดลบไงเราจะจ่ายทำไม
3: ติดลบเก็บเอาไว้ว่าฉัน loss นะ
1: คือเขา carry
3: ขาดทุนทางบัญชีก็จะติ๊กไว
2: ้
3: แค่2ปี
4: 2ปี
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยกฎเนี้ย
4: ถึงเวลาแล้วต้องทำภาษี
3: แต่ว่ากฎใหม่ก็คือ backward
4: ได
1: ้ด้วยแต่เหมือนปีแบบ1998อะไรเงี้ยคือเขาเคยมีกฎนี้มาก่อนแต่เขาเอาออกไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาใหม่มาช่วย business อ
2: ย่างเรื่องนี้ไม่อยู่ในข่าว
4: ไม่อยู่ใน
3: ข่าว
4: ที
3: ่อยู่ในโฟลเดอร์บัดเจ็ตนะคะ
2: อยู่ในโฟลเดอร์บัดเจ็ตแต่ไม่อยู่
3: ในข่าว
4: ที่คนสนใจ
1: ใช่แต่เจ้าของกิจการนะคะแล้วข้อดีก็คือถ้าเกิดสมมติว่าถึงปีนี้เราจะเคลมว่าไม่เราไม่ต้องเสียภาษีนะเพราะเราเคลมเป็นศูนย์แต่ในทางกู้เงินอะคือปีนี้ความจริงเราก็มี profit 20,000 เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอา profit นั้นอะ
4: มา
1: calculate ในการกู้เงินได้
2: ก็คือ ประโยชน์
1: ใช่
4: ก็เป็นประโยชน์
2: ทั้งตอนนี
1: ้ไม่ต้องกลัวว่าจะกู้ไม่ได้ถ้าเกิดแบบปีนี้ฉันจะไม่มีกำไรนะเพราะว่าฉันเอาไป carry forward ไปจ่าย carry forward loss ก็คือสามารถกู้ได้อยู
3: ่รัฐบาลพยายามช่วย small businessให้ต่ำกว่า10 million เนาะต้องต่ำกว่า10 million ด้วยก็คือพยายามช่วย
1: ต่ำกว่าหรือเปล่า
3: ใช่เพราะว่าช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็คือแบบbusiness ปิดประตูแบบยกเลิกกิจการกันเยอะ
4: เยอะมาก
3: ใช่ก็คือกฎใหม่ที่มาก็คือเขาจะช่วยทั้งเรื่อง carry loss backwardแล้วก็ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ไม่ได้กำไรเขามีแคชรีฟันให้ด้วย
4: ย้อนหลังไปกี่ปีอะคะ
3: ย้อนไป2ปีเหม
4: ือ
3: นก
4: ั
3: น
4: 2ปีเหมือนกัน
1: ก็เยอะด้วยนะเยอะด้วยใช่ไหมคะ
3: แคชรีฟันให้ด้วย
1: เท่าไหร่
3: ยอด tax ก็ขึ้นอยู่กับ loss เท่าไหร
4: ่
3: สมมติบอกว่า loss 10,000 เขาก็เอา 10,000 ไปคำนวณ tax 25% ก็คือก็ให้เงินมาเป็นเช็คมา 2,500
4: ว้า
3: วแล้วอันนี้ก็ต้องให้ tax accountant ทำให้สำหรับ business ที่เป็น start up เพราะว่าเขาพยายามรัฐบาลพยายามช่วยให้ business อยู่ได้เขาก็ทำแคปแค่2ปีเหมือนกันเพราะเขาคิดว่า2ปีแรกอะ business จะ struggle แต่เขาอยากให้ business ทำต่อไปก็นี่เป็นข้อดีของกฎFederal Budget นโยบาย
1: อีกอันนึงค่ะอีกอันนึงค่ะที่ดีมากสำหรับ business owner เหมือนกันเจ้าของธุรกิจเนาะinstant asset write off
3: ใช่ก็คือ20,000เหรียญ
1: อันนี้ก็คือสมมติว่าหนูซื้อคอมคอม 5,000
4: ค่ะ
1: เคลมได้เลย
4: ค่ะ
1: แบบก็คือ
3: ใช่จากเมื่อก่อนต้องมาเคลมเอา 5,000 นี่มีอายุอยู่ได้5ปีปีละ 1,000 เหรียญเป็น expense ของ business ก็คือเอา 5,000 ไปเลยลดไปเลยเป็นค่าใช้จ่ายของ business
4: ก็คือเราไม่ต้องเสียภาษีหรือว่า
3: ก็จากสมมติว่า business นี้มีกำไร 5,000 เหรียญ
4: ค่ะ
3: เราก็บอกว่า
1: แล้วเราซื้อคอม 5,000
3: ไป 5,000 ก็คือเอาสรุป
1: กำไรสูงเราก็ไม่ต้องเสีย
3: ภาษีอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วย
1: แล้วอันเนี้ยข้อดีก็คือไอ้ 20,000 เนี่ยมันต่อชิ้นเข้าใจใช่ไหมคือถ้าเกิดอุปกรณ์เนี่ยไม่เกิน 20,000 เราก็สามารถเคลมได้
4: ทุกชิ้น
1: ใช่แต่ก็ต้องเป็นชิ้นที่สามารถเคลมได้เนาะที่มันเคลม depreciation ได้ใช
3: ่แบบ
1: โทรศัพท
4: ์
1: คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
3: เครื่องกาแฟ coffee machine อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเปิดคาเฟ่เปิดตู้เย็นจากที่เธอต้องมารอหลายปีกว่าจะเคลมได้อะไรเงี้ยก็คือแบบอัมcoffee machine 20,000ก็เคลมได้เลยไม่ต้องมา
1: ต่อชิ้น
2: ไม่มีลิมิตจำนวนชิ้น
1: อันนี้ไม่รู้เน
3: า
1: ะ
3: แต่ว่าไม่แน่ใจแต่ว่าจำนวนชิ้นแต่เป็นแคปที่ 20,000
1: ใช่ใช
3: ่แต่อยู่เป็นบิสเนสเล็กๆก็จะอยู่ที่จะใช้แคชเท่าไหร่ด้วยมันก็ต้องมาคำนวณอีกทีนึงว่าเอ๊ะเราอยากได้แค่ผลประโยชน์ทางภาษีหรือเราอยากให้ธุรกิจไปต
4: ่อ
3: ก็คือมีงบดุล
2: เพราะฉะนั้นคนที่แบบอยากเริ่มต้นบิสเนสเล็กๆ small business ก็อาจจะได้ผลไป ได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์นี
3: ้ในใน new budget ก็จะได้สิทธิประโยชน์
2: ไม่มีใครไม่ข่าวหลักสื่อหลักไม่เคยพูดถึงเรื่องนี
4: ้นี่ไงเราเนี่ย
2: พูดแต
4: ่สื่อแรกสื่อเดียวเนี่ยเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
1: อีกหนึ่งอย่างอันนี้ทุกคนอันนี้คือทุกคนจะได้ 1,000 เหรียญในการเคลมยูนิฟอร์มนู่นนี่จำได้ไหมคะ
3: ต้องมีรีซีฟ
1: ทุกคน
3: ได้
1: อ
3: ัน
1: นี้คือ personal นะ
3: ใช่ personal tax return
2: เพราะว่าก่อนอันนี้คือต้องเป็นยูนิฟอร์มที่เป็นมีข้อกำหนด requirement ของยูนิฟอร์มนะเช่นเชฟอย่างเงี้ยที
1: ่
2: แต่งตัวเป็นยูนิฟอร์ม
4: แต่ทีนี้ไม่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟไม่ต้องเป็นต้อง
2: พนักงานบริษัทก็ได้อย่างเงี้ยหรอ
3: ไม่จำเป็นต้องมี
5: เสื้อตัวใหม่ใส่ก็เอาไปเคลมได
1: ้ไม่ต้องมีรีซี
3: ฟ1,000เหรียญ
4: 1,000เหรียญ
2: ไม่ต้องมีรีซีฟก็ได้คือเป็น 1,000 ที่ทุกคนได้พร้อมกัน
1: เหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องมีรีซีฟถึงแบบ250ป่ะหรือ300นี่ป่ะ
3: แต่มันจะเป็นอยู่ในกฎที่ eligible อยู่ดีนะ
4: ค่ะ
3: แต่ก็แค่ไม่ต้องโชว์รีซีทประมาณนั
4: ้
3: น
4: อ๋อยังอยู่ในคนที่กลุ่มสาขาอาชีพที่ต้องใช้ยูนิฟอร์ม
3: ใช
4: ่แหมเราก็คิดว่า
3: แต่มันก็จะมีข้อดีอย่างเช่นบางคนที่เขาทำงานแล้วเขาอาจจะไม่มี expense อะไรมาเคลมเลยก็ได
4: ้
3: แบบว่าสมมติก็ที่ทำงานก็จ่ายหมดให้เราค่ะเพราะหมดอาจจะไม่ได้มี expense อะไรมาก
4: คนที่มาเคลมก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้น
3: ใช่เพราะว่ามินนี่เคยเจอคนที่แบบไม่มีรายจ่ายอะไรเลยที่เกี่ยวกับงานก็มีนะคะแบบเด็กๆอะไรเงี้ยค
4: ่
3: ะ
2: เรื่อง
3: งาน
2: ก็ไม่มีแต่รายได
3: ้ไม่มีอะไรมากให้ต้องจ่ายอันนี้ให้มา 1,000 นึงก็คือถือว่าดี
4: เราจะเคลมยูนิฟอร์มอะไรดีไปทำงานอ
3: าจจะเป็นอย่างอื่นก็ได
4: ้ต้นไม
3: ้
4: เออ stationery ต้นไม้ที่ออฟฟิศอะไรอย่าง
3: ง
4: ี้
3: แล้วก็มีกฎใหม่ก็คือมี250เหรียญ
4: tax offset
2: ทุกคนได้
1: คุณได้ไปเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
4: ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์ม
2: เป็นได้เงินคืนเลย
3: ให้เงินไปเลยเป็น
4: instant เลย
3: ซึ
2: ่งจะปรากฏตอนไหน
3: tax return ปีหน้า
2: 2027
1: แต่เป็นคนที่ทำงานนะคะต้องเป็นคนที่ทำงานด้วย
3: ใช่คนที่ทำงาน
4: ต้องมี wages ใช่ไหมคะ
3: tax return ใช่
2: แล้วเรื่องอื่นในมุมมองอื่นมีอะไร
4: พักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งฟังเพลงกันนะคะนิดนึงขั้นเวลาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามา
2: ปลุกระดม
4: ต่อต้านสัมภาระนะคะฟังเพลงกันเพลงนี้

0: ช่วยแม่หน่อย
1: เออ
2: เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ครับอยู่กับพี่บุ๋มร็อกกี้แล้วก็เซเว่นครับ
1: และแขกรับเชิญนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายคุณช่วงสุดท้ายแล้วเร็วมากนะคะ
3: ยังไม่ได้แบบเร็วทุกทีเลยอ่ะ
2: เพราะมันเป็นเรื่อง
3: ของสักสามชั่วโมงได้ไหมคะ
2: เรารู้ไหมทุกครั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินน่ะ
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ต้องฟังสองรอบ
0: ใช่ไหม
2: แล้วมันต้องฟังเหมือนสองรอบเพราะว่าฟังรอบแรกเบลอมากคุยอะไรกันต้องไปนั่ง analyze ฟังอีกรอบเพื่อรู้ว่าตกลงคุยเรื่องอะไรกันนะ
1: ใช่แต่มันดีตรงที่ว่าวันนี้เราใช้ภาษากันแบบว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ถามคำถามกันแบบไม่มีเทคนิคอ่ะคือแบบอธิบายและแปลให้ด้วยเราเห็นว่าการที่แบบรัฐบาลมีผลนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีผลกับการชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นเราเห็นว่าชุมชนไทยก็มีการตื่นตัวในเรื่องของการปรึกษาทางด้านการเงินมีการลงทุนเห็นเหมือนกันไหมเห็นความเคลื่อนไหวในชุมชนไทยที่แบบให้ความสนใจกับในโดยเฉพาะในควีนส์แลนด์หรือตามหน้าเพจชุมชนต่างๆที่เขาพูดกันถึง
3: ใช่ดีใจนะที่แบบคนไทยแบบตื่นตัวเรื่องนี้เนา
1: ะ
3: แบบนี้มันก็มีผลสำหรับทุกคนเนาะ
1: ใน
3: ประเทศก็แบบดีใจที่แบบที่ได้เห็น
1: แล้วก็คนคนไทยก็คือเป็นนักลงทุนที่ตื่นตัวด้วยเหมือนกัน
3: ใช่เป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะส่วนใหญ่ใช่แบบชอบลงทุน
1: ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีบริษัทไฟแนนซ์หรือว่าคนที่ให้บริการทางด้านไฟแนนซ์ก็มีเยอะเหมือนกันมากขึ้นเหมือนก
3: ัน ใช่
1: ตรงนี้เป็นข้อดีหรือข้ออะไรข้อด้อยอะไรยังไงของอินดัสทรีนี้บ้างคะ
3: นึกว่าเป็นข้อดีนะคะถ้าเกิดยิ่งมีคนที่มาให้คำปรึกษาด้านไฟแนนซ์กับคนไทยเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็แบบเขาก็มีเหมือน
1: ความสามารถในการบริโภคมากขึ้น
3: ใช่ก็คือแบบก็สามารถเปรียบเทียบได้แบบความจริงแล้วลูกค้าถามหนุยก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ในด้านนึงมากกว่า financial advisor อีกคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็โบรกเกอร์อีกคนนึงก็ได้อะไรเพราะฉะนั้นแบบหนุยว่าคุยไว้หลายๆคนบางทีก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วยิ่งแบบบางทีแบบคนที่อยู่รัฐที่ไม่มีโบรกเกอร์อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่เพราะว่าล่าสุดเราก็ไปเห็นว่ามีคนต้องการหาโบรกเกอร์ในรัฐอื่นแล้วก็มีการรีเฟอร์กันถึงโบรกเกอร์ในรัฐนี้รัฐนั้นซึ่งเราเห็นแล้วตลาดมันตื่นตัวน่ะแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการแบบชุมชนก็มีความรู้มากขึ้น
3: ใช่แล้วเทคโนโลยีสมัยนี้ก็คือแบบคือคุณไม่ต้องใช้โบรกเกอร์ที่ควีนส์แลนด์ก็ได้ถ้าคนอยู่ควีนส์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ใช้ได้หลายที่ซึ่งเขาก็มีตัวเลือกมากขึ้นเลยว่าก็ดีสำหรับผู้บริโภค
2: สำหรับพี่มินนี่ในฐานะนักลงทุนล่ะ
0: คือคิดว่ายังไงกับนิวบัดเจ้ใช่ไหม
2: ใช่หรือกับการมีโบรกเกอร
0: ์อ๋อกับการมีโบรกเกอร์คือชีวิตง่ายขึ้นเยอะกับการใช้บริการโบรกเกอร์จากที่เคยต้อง
2: อันนี้อวย
0: เตรียมอันนี้พูดความจริงเพราะว่าเราเคยผ่านการมินนี่เคยผ่านการเดินเข้าไปหาแบงก์เองอ้าวตายแล้วฉันพลาดตรงนี้เอกสารตรงนี้ไม่ครบโดนกลับมาหรือว่าเคยทั้งใช้โบรกเกอร์มาก่อนแล้วก็เป็นคนภาษาที่เราพูดแบบไม่คลิกกับเขาไม่เข้าใจก็ตอนที่เราไม่ค่อยมีความรู้มากเขาก็คือแค่บอกเรามาว่ายูจัดการอันนี้เตรียมอันนี้แต่เขาไม่ได้อธิบายให้เราอินไซด์ว่าทำไปเพราะอะไร
2: นี่ขนาดอยู่ในวงการการเง
0: ินใช่แต่มันก็คือแบบทำไปเพราะอะไรก็แค่รู้ว่าแค่เตรียมเอกสารเท่าที่เขาบอกมาแต่พอมาเจอหนุ่ยนี่คือมันจะมีความเราสามารถใช้เวลากับหนุ่ยได้ในการถามว่าแล้วทำไมต้องเตรียมอันนี้ถ้าเกิดไม่มีอันนี้มีอันอื่นได้ไหมเพราะว่าหนุ่ยให้รายละเอียดในขณะที่โบรกเกอร์คนอื่นเขาอาจจะไม่มีเวลาที่มาดิสคัสกับเราว่าแบบต้องทำอันนี้เพราะอย่างนี้นะแค่ทำตามเช็คลิสต
2: ์ถ้าไม่มีอันนี้ทำอะไรได้
0: ใช่อะไรได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าสมัยพี่ซื้อบ้านพี่ก็ใช้โบรกเกอร์พูดภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเทคนิคอลเทอมอะไรบางอย่าง
3: เราไม่กล้าถามด้วยหรือเปล่า
1: เราก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรด้วยเพราะเราไม่รู
0: ้ใช่ๆเพราะว่าเราไม่รู้แม้แต่ทั้งคิดคำถาม
1: ใช่แม้แต่คิดคำถามเรารู้อยู่อย่างเดียวคือว่าแบงค์ที่เขาแนะนำมาคือดอกเบี้ยถูกสุด แล้วก็มี capacity ต่างๆมาทั้ง offset account นู่นนั่นเราก็รู้แค่นั้นจริงๆแต่ในอนาคตคือเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: พอตอนคุยกับหนุ่ยก็คือมีที่นี่นะถูกเท่านี้ที่นี่ถูกเท่านี้แต่ถ้าเกิดที่เนี้ยราคาถูกแต่ต้องมีเงื่อนไข
1: อัน
0: น
1: ี้ต้องระวัง
0: มีการอธิบาย ในแบบในรายละเอียดมากกว่า
1: เออคิดคำถามให้เรา
3: ที่สำคัญคือเลี้ยงข้าวด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเลี้ยงกาแฟด้วย
1: นั่นนะคะอ่ะช่วง4นาทีสุดท้ายมีอะไรที่อยากจะพูดแล้วก็ยังไม่ได้พูดหรือเราไม่ได้ถามไหมคะฝากอะไรได้บ้าง
3: มีอีกข้อนึงคืออันนี้หนูคิดว่าอาจจะดีสำหรับคนที่อยากลงทุนเนา
1: ะ
3: คือถ้าลงทุนในคอมพานีอ่ะมันจะไม่มีผลกับพวก capital gain tax นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะซื้อหุ้นในคอมพานี
1: ค่ะ
3: ก็แล้วเราขายก็ไม่ต้องเสียแ
1: ค่
3: ต้องเกณฑ์ tax อ่ะอันนี้คือนุ้ยเพิ่งคุยกับไอ้ค่ะท่านอีกคนหนึ่งก่อนมาที่นี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ลงทุนแบบในคอมพานีแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: ก็คือ
3: ซื้อบ้านในคอมพานีด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณน
1: ั้
3: น
1: แต่ถ้าซื้อบ้านเราสามารถที่จะตั้งเป็นบริษัทขึ้นมา
3: ใช่
1: เพื่อที่จะ
3: ใช่คือเมื่อก่อนเขาจะ
0: ได้ผ่านเนาะกฎหลายอย่าง
3: ใช่
0: ใช่เพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้อยากให้เราตั้งบริษัทแล้วก็
1: เพื่อเอามานู่นน
0: ี่
1: หักลา
0: เฉยๆเพื่อมาหักลาม
3: ันก็อันนี้ก็ต้องคุยกับเขาแทนนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีอีก
1: แต่แน่นอนว่า
0: SMSF ที่เขาใช้ซูเปอร์ในการลงทุน
1: จริงๆเราอยากพูดเรื่องนี้ด้วยแหละแต่ปรากฏว่าเวลา
3: เนี่ยที่เวลา SMSF เลย
2: เพราะว่า self manage super fund เนี่ยก็เป็นเรื่องที่
1: จริงๆเป็นคำถามที่เราเตรียมมาด้วย
0: มีคำถามเตรียมมาได้เหรอคะ
1: ใช่มาเตรียมมาแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าเราอยากรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของกองทุนบริหารจัดการเนี่ยจริงๆข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่อยากรู้มากเพราะว่าเราจะมีประชากรหรือสมาชิกในชุมชนไทยจำนวนหนึ่งที่จะ reach point ที่ว่าเขาจะเลิกทำงานแล้วและทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการซูเปอร์ฟันเนี่ยมันเป็นอนาคตที่ดีของเขาเขาสามารถพลิกแพลงทำเนี่ยจริงๆอยากคุยมาอีกมาอีกได้ไหมคะ
0: เราไปกินข้าว
2: เพราะว่ามันยังมีทั้งเรื่องของ company trust seven and group of fund
0: ใช่
3: trust ก่อน trust ตอนนี้ก็โดน tax นะคะ 30%
2: เ
3: น
2: า
3: ะ
2: ไม่ทัน
1: โอเค
2: ถาม
1: วิทยุขอปิดวิทยุก่อนนะคะลาไปก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ค่ะไปฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจเป็นการปิดท้ายแล้วการทางวิทยุนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าค่อยมาคุยกัน
2: ครับกันอีกรอบนึงครับสวัสดี
1: ค่ะ
4: สารจาก Breast Screen Queensland แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ50ถึง74ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล้านได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor